0: เสียวสายเสีย
1: ยิงเร็ว
0: สองตาติดติวให้มามีเลียนิวมาเร็ว
1: เสียชัวชัว
0: เรเกลส์นวลลาคาเซนส์นวลนาเร็วอาสมาตาอุตาทันมาส์ส์นวลนาเร็วฟ้าหัวส์นาเร็วฟันคันลันติว
1: เอ๊สาตรดกวนลาลันมาเน็กซาย
0: ข้ามันชัว
2: Ale um verna.
0: Mande rana, asa verna e tsuni. Mas, tuai. Mat, sai, ha, afto fian.
2: Ah, sai, vou minto com a te xoxo.
0: Aferei. Santa de tio, hain mamilha nio. Tu irene seja na raça cristiana. Fam nuan, facapa nato.